0: ัดฟ้าดาลิไปทาไทละทับฟ้าดาลิเออยาลวังคาลิกาบไทละบักเกยคาลิเออปัดตวัยลิกาวเลกไกเดอลิเออปัดตวัยลิกาวเลกไกเดอลิเออปัดตวัยลิกาวเลกไกเดอลิเออ
1: Namaskar, what are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Radio Sapalta.
2: Radio Sapalta. 103.4 MHz.
3: You're not my life.